0: occupation,
1: take territory from surrounding states as part of expansionism,
0: intervention.
2: One of the most extraordinary foreign military operations in Latin America.
0: Annexation.
3: That should be controlled by the United States.
0: From overtures to overreach, the contest for influence is reshaping the world. It's Wednesday on CNA.
4: CNA 938. News you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust.
5: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
6: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
7: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
8: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
5: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
9: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
10: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
5: Thailand's Beauty Boom Insight Thursday on CNA